0: popping with your man in Miami.
1: Material girl.
0: Chanel's and pearls.
2: ลีจังจังจังอายุวันนี้พี่จะได้ใส่ของแม่นะคะเด็กโบราณค่ะต้องใส่ทีละนิดนะคะทีละนิดเด็กๆนะจ๊ะแล้วก็ค่อยๆวางลงนะคะต้องปรับจ้าพี่จะได้ใส่แบบโบราณนะคะทรงผมนี้ใจในฉันเปลี่ยนแล้วใช่ไหม